0: ยี่ยมกางะ
1: นี่กู
2: ไอ้ละจราวกางะ
0: กีตาเปยาม
2: อันจราวเองนี่กู
0: เกียคิรอมนันนันเซอร์วิสส์พีพีเ
1: อแห่งไงยาเรอีบุกินิกิตาเรนนังกางะนัตโตรบียากินนันอ่าเดย์ตากินนคน marketing@ppa.org.ki
0: เกมเมสเซจนักนันนเฟซบุ๊กเพจ PPA แอร์บรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นส์ออธอริตี้เก PPA เมลรีเอฟเอ็ม 89.9 เกคูปนิกนันนันเบนเดย์ตากินนักอีรันเดตารีโฟนนัมเบอร์อโนวาเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนิเมวาเกียเกนิปุนโรคนันนักอันต์ PPA ไปดิกินนิการินาตังตังยิมเกมกางะอันเดนนันเซจเซนบ็อกซ์ PPA อะไรเอขะตาRoya Ipukin.
1: Webman!

ก็สภาษาโนราเตตกรานันในเรื่องกันเตเกี่ยวสีปิสปิสไม่เบสโซไม่กุนายาอยากรู้ก็ยันนราตายอนเมื่อรีเอฟเอ็มไอจีนับไปนั่นแต่เมื่อวันเตเตงาปงไอยูไอนี่เมื่อวันร้อนกันเตเมนิสเมนเตปีเมตัววันย้อนกลับไปนั่นเมื่อกับปู่ปู่เตตาวันโอเคไอเรื่องที่ร้านกูกันวันนั้นกับตาวันองตาเบสไอยูเมื่อรีเอฟเอ็มเตสะกับกูคุเรย์กับเตสารอนิกอนกับเมื่อวันกูยันนั่นนั่นตายนงงระดิคินันนเดว่ากินคารวันนักสิปังมอินันนงไงนันนำตาเปสัยอยู่ตะกุปังกุยันตอกว่ากิริการกิเมนนำตรมเอวเรียมสูสัยกากกอกรุเกะน่ะเตยเมตังกันนันเมงอปนได้ตานักกันวันเดอาระวัววันนักเอ็มเจรอไปนักวันนักร้อยกันวันนักวัวมกะกะตาวร้อยนำกะตาวนู้วันกว่ากิเมงไงยะดิคินไก่ปนเตตาเปสไอตะกุปายโยปนเตเตตาเยรังอินิกะกาวะกิกิเตแต่การกวาดีเมตต์แต่การเข้าเคียงอีนันนันเตติงาปงไอยูนิกายนับตาปวักเกออามาอิตรัวเข้าเคียงเนี่ยอีนันนันเตตาวันเอาไว้ยูตาวันเอานำตาเปสนาเตยเมตันปนกับกุเรย์ก็ไม่ไกลรอรอนี่ก็เมื่อวันนี้ดีในกาอาเตยเมตันเป็นทางการงานก็เอ็มอาเกปนกุนันนารุอาเกคูนาเกอาไกเนสเมกันวันอัมปงไอยูไงเรตเตไม่ต้องได้คิวนว่ากิแมงก้อยนันเตแต่เปวอริกเตตัยเกเทวะเตปีเมวัวอาวานเตตัยเรคนแมงตาวร้อยนอราอัมกองราอะเรเตตาร์เมวรีปาปักอีปะเกนนะเปเรตันนงรามเตงาปงไอโยกิเตนเตตาวานาไวโย